ไม่เป็นอย่างมดอ่ะนี่ว่าอดนามเนี่ยแต่ยังเลยที่ผมพูดอดนามตัวสักครั้งมันไม่ใช่รู้สึกอดนามนักเรียนนักเรียนแต่ยังมันจะได้ยังยังมันได้ยังแล้วนี่นะนักเรียนไอ้พวกเก่งที่ปัจจุบันนักเรียนมีเรื่องอะไรไปจับไปจับไปจับไอ้มดอ่ะนี่สักคำจะได้คนดีคนนึงไม่ต้องลำบากเหมือนที่นี่ดูฟังไอ้วัยกันตัวว่าไงวัยที่อิจฉาบัวตัวตัวที่เขาพบบัวอะไรทำอะไรที่เป็นอารมณ์กินอะไรที่ไม่ยุ่งกันวัยกันตัวว่าไงนั่งงูสุดเป็นคนที่นี่ยามันเกี่ยวกันนะไม่นักที่จะเข้าไปนั่งงูมันนั่งงูบลาจิกจิบาตุยองกันขอบคุณละขอบคุณจ้าไม่คนนั้นนี่บลาจิกมันจะมีบลาจิกที่จีนว่าไอ้เขียวเลยยัลขอบคุณอีดัมมันนักตัวไอ้นักตัวอย่างเป็นที่นี่นักตัวอย่างมาไปสั่งแล้วมาไปละมันนี่ก็มีตัวมันจะกระสุนนักตัวนักจูงใจตัวที่มุดตัวนักตัวไอ้กูไม่คิดว่าไอ้นั่นลำพังตัวนี้มึงไม่ต้องตอบตอนนั้นก็ต้องมีการที่นิ่งเป็นว่ามันนี่ยอมไม่ได้มาต้องขับรถนะดิ้นเนี่ย